ทำเนี่ยผมทดสอบว่าทำอะไรนะมีความมีสิทธิ์เห็นไหมไอ้หนุ่มที่เนี่ยอาทิตย์ก่อนสองที่มาไม่รู้มากว่ามากกว่าที่เคยสิบสิบนะเขาไม่มีสิทธิ์ของตัวเนี่ยไอ้หนุ่มเองเห็นไหมพักที่ตายเพราะอะไรเนี่ยแล้วจะได้เรียนก็ติดสอบอย่างนี้พักที่ตายเพราะอะไรเนี่ยมันรู้อะไรอาเป็นอะไรก็ช่วยเพื่อจะพยายามได้ยินดูดูแม่ก็มีความรู้ดูดูแต่ไม่เป็นอย่างตัวมือเวสต์เอฟน่าเสียงว่ามีสักพันยังวันเด็กก็ชอบทำจิ้มเป็นวันวันนี้แม่วันนู้นวันวันนี้อันนี้โอ้ทุกคนเห็นป่ะสบายวันนู้นวันนี้มาส่งวันนี้เอ็กซ์เอสเอ็กซ์วันนี้อะไรกันอาจจะเสียงวิธีทำไมยังวันนี้สักพันยังไม่เด่นสุดอันนั้นดูวันนี้เอ็กซ์เอสเอ็กซ์เราแค่บางส่วนของเราที่เชื่อชื่อไอ้สาเชตไอ้หนามาบาร์เรนโอที่เจ้าเสียงเนี่ยฟ้าคอยจึงวันวันที่เครื่องเรื่องเสียงสิเนี่ยคอยเนี่ยสามีเราเนี่ยวันนี้ก็มีเจ้าเสียงวันนี้จะได้มีเยอะมากเลยค่ะใช่ไหมที่เราพูดมาใช่ไหมสักตัวที่เชื่อวันนี้จะได้เป็นอินโฟเมชันยาวเป็นไวส์บุ๊กดีกว่า